0: 只要哈见到你这个定义打，你卖香你两个不说的干，见到阿大妈咧，你就调药跟过量就系咧为了给都是嘅。
1: 嗯啊，那么见到阿啲农历嘅那个收购见咯啊，那么如见到阿大妈当咧，我们将讲落去公共嘅啲电话方面嘅啊知识啊，咪用这个整体嘅啦啊，我接到电话当中应该都易嘅，就啲唔对。
0: 嗯，哈啲啲路南那个卖香的两个，他们当中哈就这个关怀当中咧，我一看到给公共这个丰富对有个来讲啊，有本地个气氛细小，也有这个特种个台湾鸟鸟叫，还有这个温暖当中个这个故事，落去好像红过这个热带，因为六六八零幺打幺八杠六六八零幺打幺九，就当来有行。
1: 嗯。
0: 一个将军，咱这个不太明白啊，我当这个湖片啊，我当地片啊，当你好像三只狗，他们当中来个。
1: 好，那么如果近来大马人东海南个威胁成本就大大，那就不认为发进来了。为了不中断海股啊，台接下一个认为。
0: 喂，多。
2: 喂，葛亮。
1: 哎，多啊。
2: 哎。
1: 阿兰一多。
2: 来。
1: 我顾不起个都掉油嘛啦。
2: 啊。也顶那苦一转都有。
1: 啊，有得有。
2: 啊。我经常也说个加也不定的多。
1: 啊。我改去医院治疗的量嘞，好的家不？
2: 接扑噶，
1: 那
2: 接扑到河袋个嘞。
1: 哦，到河袋啦。
2: 哎哎，有啲姐妹妹多解应我河啊。
0: 嗯，过来没有？
2: 老杜天冷多解应我河。
1: 嗯，就听到啊。
2: 哎，我钓点只钓哥，到医院来车啊，当来帮个钓鱼诶。
1: 哦，我改下我苦了，我得改封住了。
2: เราคุ้มบังที่เดียวก็ดันน้ำมกุเลย
1: มีก็เลยเดี๋ยวยกก็เดือดเลย
2: ตั้งกับเงาตรงเมียนเอาที่จุกิ้งยาวเราเมื่อยังกุ้งตูเขาอยากดีใจมุ่ยเขาเราอุติสีนางเขาดับบ่
1: ยังมีก็
2: เดี๋ยวดันน้ำมกุเลย
1: ดันดัวมะกุ
0: อ๋อดันดัวมะกุเดียว
1: เอ๋อาโอเคยันนั้นจะวิดูบ่บังอบง
2: จังนะบังอะตอด
1: ะรานี่ก็ดูด้วยกันจุเตวาลังตรงเลยฮักเทดยามตุ้ยจะดิเตวาไกจบกวนยันดังยันนางเก้าเล่าแล้วเสียเอาในอีไกคนลูกอะก็จังตรงโอเออูจะเดียกันได้ไกจุเตกที่บ่งบัวต้นตัวจีโยหยาโอเคกิ้งสุยเนี่ยยาวอีพัดเต
2: อันหมอเลย
1: ก็ลีเลียว
2: เราดีนักกูยานักกูไปซีพกตีคูอย่าตีโตอันหมอเสาอย่าโตลีเลียวเสามีเราโตล่ะตัวนี้โตอันหมอเสาอย่าดูชิวไอ้ก็ใจว่ากูแล้วมาดูเราดีบ่นอย่าแล้วคุยหน้าแกตีแกจะเราดีจูนุยมาฉันนักกำแก๊กดูยาดูกุยาดูยากุยาอะไรนะที่เขาว่าที่ตัดเสียดแองเอาไอ้เสาเสียดแองเอาดูยอ้ําๆนั้นดูยกาวที่ตําบลเสียดอันตําบลเสียดสุดส่วนเลยนะที่กองอุนางตอสวาเพราะเราว่าจะกองก็ว่านักตัวเสาสุดส่วนอะไรมาเจอเสียคนนี้อย่าตีอูไอ้นี่เลยอีอย่างว่าแกที่ตอเด็ดอีแต่จะกองขอกองก็เสียดอย่าตอเด็ด
1: อีเตงแกอย่าคอยเสดูจะแกเตว่านังตรงฝิงตีนแกตู้อีแกมีเบียนกองดูแกจําเฮาที่ให้กวยล่ะโอเคดีค่อยกับสิทธิ์อิงกับที่เดียงพิงตีเจ้าไม่อยากเจ้าให้กูใช่ป่ะ
2: อีกองเจ้าเขาหลุนาแค่ขี่เขาหลุดจุแค่ขี่ตานี่จิวต่อว่าหางบอกหลุดจุดูชิวไรต่อตาสาวอย่าต่อเดียร์ว่าจิวหางบาดดูบาดตรงที่โต
1: ตัวจีจุดของนางไม่ต้องจะบอกว่าเจ้าตีแล้วมันช้างเดี๋ยวในจำหางเจ
2: ้อีกองไม่ต้องเจ้ากูบาดดูอีจวนเองแต่ก่อนอีจวนไอ้เจ้ากูที่เขาด่าเลยหลุวังบอกกี้ฉันจังก่อนฉันหลุมตายแต่เลยจูฉันว่ายังหลุจะกันกี่คู่สวบ้าโตแล้วเขาหลุอยากกันกี่สวบดุยอันหนุยาหนักกูมาพกจะแต่อีจวนได
1: ้เห็นอะไรอีเต้กันจะแก่อุเซ่ฝึกจังเจ้ากูดู
2: ไม่ตื่นแล้วอีอยากก่อนหลุไม่ตื่นแล้วหูหลุไปยังคู่เขาหวาดได้แต่เดียงเขาอีกองยึดมันแรงแล้วหรือจะคงจะมันแรงอีไตเล้งๆอีจมูกของต้มยาไม่ยาว่าของไม่ตื่นแล้วก็ของตอเด็ด
1: เฮียบางดูจะไก่กอดกันพาโชจะไก่จ่อหิงเข่งก็ไม่ตื่น
2: จิวกันก็ต่อยพันต้องงบาจิกี้จะต่อยอีจวนนะแต่อีแต่เจ้าคู่เด็กก็ด่าแต
1: ่เดี๋ยวอย่างนั้นจะไก่ให้ดูเนี่ยฝึกทางโง่ 那个人呢，一转呢，就是也比较非常黑干净。
2: 干净啊，那大酒就是的，高血压嘛嘞，就是到身黑了，人就当大夫家家就。
1: 哦，一一档，哦，所以都好多这个治疗。嗯，撸撸的，现在呢还好吗？的撸的眼。
2: 快考就到东
1: 东一转，
2: 还南东一转。
1: 哦，还南东一转。
2: 那就到这边，有针药米，那得到按摩嘞。
1: 嗯，到按摩更多理疗的。
2: 也可以有撸家。
0: 嗯。
2: 嘛，撸也得不要撸出来家，一转撸出家一共。那古路要了苦讲，我对那排人帮苦啊，对个。
1: 哦，那假苦的不？
2: 啊，什
1: 么？哎。恁假苦子啊，因那那个像那个啊，不管的电视或者的这个幼联啊，因那个啊，会对你也非常的方便便捷啊，对不？你不就了来要啊？
2: 对嘞，哎，对，还考了好多啊，哦，一么有些嘞，一共考考都假。伊就叫对你有你有你心嘞，伊就爱就打包果油果乌拉罗吧，搞到两件乌拉打的吧。
1: 哎呀，我感觉这个地点不错。为着为五色点灯啊。
0: 嗯。
2: 哎，那个娃爹爹伊他咯，也跟欧小娃到拜拜伊讲，到点啦伊讲。
1: 啊，都是都见暖嘞，就为着钓果叶一等的伊啊。
2: 哎，等会伊走。
1: 嗯。OK， 就这样啊。
2: 刚当一日只妹妹啊。
0: 嗯，但是阿兰伊也得对过遐对好了啦，伊哩不乌只么讲单了多，么古伊那乌那么过些的，啊，只么过名叫做真个不容易。
2: 哎。
1: 单独单独么古吧。
2: 哎，单独单独么古嘞。
1: 嗯。起龙演上个。
0: 哦，应该 OK 的，那么怕那么名怕熟咯，单独单了么古咯。
1: 啊，那么你乌只乌应该的起龙跟着乌只个。你个手呢？急上嘅呀，
0: 嗯，这条过下嘅位就对到啦。
1: 好，好，再见啦，啵，
0: 再见啦。
2: 嗯，
1: 再会。好，那么 A B 呢？网络呢？给恁位记到嘞，再加嘞位朋友，恁位，如何？这位朋友，
3: 可怜就要落。
1: 哦，要讲呢，阿伯依讲。
3: 哎呀，哎，么就要话叫王丁按钮了，我好多段已经过世呀，了，无办啦。
1: 啊，这没直接没过量，因为他不一叫过量忙，过量工。那那忙咯，人离的那忙，那就那。
3: 哈哈。哦，也就叫我准备，我是其实来，但是录啊，
1: 但就叫。
3: 考个。
1: 叫人上练的就过的不？
3: 这条的去古话就不会说录，该按古话唱个啦，无乌鸦个话个叫录，就叫录就说了你。
1: 哦，
0: 什么录者的？
3: 古古鸦嘞。
1: 我计多加多米的不？
0: 嗯。
3: 嗯，多米少，姑娘啊。
1: 嗯。
3: 是哪个医生能够喺度好？个父母上照啲好是哪？
1: 哦，
3: 你能用？
1: 对不？你能用？嗯。
3: 能咬吧？都正常吧？佢冇诶，把冇伊这个刷住就刷住咯。
1: 啊，应该你都得五岁，你得五岁刷住就刷住咯。
3: 你加油！你几加油好？
1: 一定要。
3: 你加油好？
1: 对啊，有那个医务喺度非常不错，即系啊，会唔会点单？
3: 佢也能刷。说回来哦，不呀，我没说到，没没就动了。这人呐，哪个去吃啊？那是哪个医生说？我说哦，手机在啥乎一个啦？
1: 嗯，刚刚过两年医生对咯，就是刚调讲，五十级个这个
0: 红木，
1: 红木这个质量啊，那个黑的都不错。那个
3: 现
1: 那个医生个眼环境啊。但那个你这个滴滴呢也非常，非常怪，非常恶。为这个医院，刚刚咱这个阿兰伊不太的好，啊，江南这么东医院嘛，问题都这个老爱那么顶东医院，那个江南我就经常哈，那个环境非常恶。
3: 嗯，
1: 海岛呢，从今朝来讲。
3: 哎，一耍过一个哎，话什么咯？工地工耍，耍过那个点，么工程哎，话耍了耍嘞，工地耍嘞，一耍过嘞，耍过这里就耍过嘞，就少要人了，这一代，一代就没有这没有嘞，一代就搞花旱，一代叫我搞花旱，搞花旱，
1: 啊，
3: 一代干叫咯。
1: 嗯，都是那边人呢，对陕西人风俗呢，更加个关怀啊，跟这个有单就是或者没事乎，因都不带这路的啊，都是一寒路都啊，寒路接在地，对不？哎，
3: 对呀，去了，去了。 在吧，路广州都收到干嘛噶？都收到噶。